ตัวลันชาลันนะแอฟริกาที่ข้างกันนั้นเพื่อไก่ชายอยู่แล้วเมื่ออีปูลาสบากาสะจังชาวเกาะอยู่ประตูไทยวิดาเพื่อตุคนาตุกระชายอยู่ชาวเกาะอยู่ตัวสลิสไทยสกอเปตุลพาโยจังบ้านไหนไทยอยู่สลิสไทยตัวน้องไก่ปิยาปานอตาหูนั่นเลยอินเดียที่ข้างสลิสไทยเพื่อขนุขุดูโชคขนุขุดูลพานอ ดาวหุ่นนั่นเลยอินเดียเขาใช้ไงสเปซมาซาลพาหุ่นดอกไม้ยุสกังงาหุ่นนั่นอยู่ที่ขันนี้ขันขันนุสมานนั่นดาวิลพาเดที่ขันคนนักกะดิสโกเปตโตโยเลมเวสทูเซลส์ลิสไทน์กันดูตัวนกอ่ะขันเปียนตุคนนักตัวต่างหัวไงสกังพลอพาดูโยสทูไทน์อุสเปรโนปดาบานอ่ะเนาะแล้ววันพอนกูขันคูเปอร์ชาสวิสนาตัว เขาใช้ไงไงบาตุไงบาโฮที่ขันขันนั่นเว้ยอินทราที่ขันตัวอะไรทายุบุคคำนั้นตัวนกเอาอันนี้ทายุบขังกุดดูแลแล้วเว้ยขันเปลี่ยนตัวคนนั้นอันนี้เดียวสาวแมนดูนอกนั้นส่วนประเทศบาสโกเปตุสเลสทายุนอจาวขันเปลี่ยนที่ขังไงผู้เขาละพาทอลที่ขังเขาขันเปลี่ยนในเขาละพานอกองค์ใครรู้สึกเอาวดานั้นอินทราที่ขังเขาชาโคจากันขันเปลี่ยนไปดูเด็บเพชรที่เพชรตัวนอจาว เท่าไหนชาวเวดานอโลกันเลยจะอนุสโซเดตเนสโกสใจอินทรามุทลิคิลวันที่แค่นี้ข้าข้าเสบะบาสคันิข้าเหลวมาสุพาวนุพาเสกเลพายโนโลกันเปียที่ข้าเดสเปติเปตุไกกันสกังหุ่นมาเสยบุกเกิดดูเสกเอขุดจันลพานอจาวขันเปียไปดูเดสเปติเปตุไกกะอาจารย์กันสุริยันชามุกเราเสชอยบุกขึ้นยากระดูตุ สดาสลพานอปเท่าไหนชานนี่นอโลแคมเปญตุคนามีออนไลน์อินดูราสลิสไทยโยแคมเปญที่แคมสเปติเปตัวเอสังกสังกับมาเลเซียไทยโยอาเซียนครานอสิสังสิทธิ์ไทยแคมเปญคนาลพานอคุโรมาวดาเตตัสปดาปานอโลยินในห้องที่คันลพาเดมุทันลิเทอิชาที่คันลพาปาอาซีกระพัดลพานอแคมเปญที่แคมเปญเจ้านิสิกันในนาเอฟเทปัสตาบาลาโฮชาบาซาและแคมเปญที่แคมอาเซียน ตั้งหนูย้ายทุยอดูเผาใจเตะขาดีบานอ่ะอาเซียนเศร้าของละพาเพอที่ย้ายแข่งขันดูอิลมัวบักขังคุดูขันดูคุดูทอลละพาตุที่ข้างไอ้เส้นชั้นมันละพาเช้าชามาละกีกันเท่าไหนชาววิดานอโลอาเซียนผู้นอสเท่าไหนเสลพายอและย้ายหนีเขาเข็ดบุให้ตรงวิดานอเขาสุริยันชามโคดมาเขาเนาะอัปโตทานาวดีบานอโล แค่เพียงตัวคนนั้นอันนี้เต็มอยู่สองมันดูละพาตัวบาสละอาเซียนของเขาสมิตามิตาเราไปไกลหนอกมองวิดาและสะพังโคสเป็นชาของเขาอาเซียนครับเพื่อใส่เชิญเท้าวิดาและสกุลมาเซลเมื่อบ่าประตูดิสไคร์กงทันละพาสิลาละของเขาเขียวที่แค่แค่นุสมาลาตัวอุบัติยาทานอปดาบานอโลอาเซียนครั้งสักของละพาเพอ สมานชาไทยอัศเสนและทางวิดายอควินสปายโอแคมเปญตุคนานอและไม่แต่มีตาบานอเขาโคดมาสุริยันชามโมกาวตุอาเซียนผู้นอและไม่แต่มีตาบานอเป็นสาวหมอบานอโลสักการะพาอเมโยเพออาเซียนครับผู้ที่ข้างกันแน่นอแคมเปญเพื่อโคสร้างหลายทันตาเอาเวลานั้น เรามาเลยแคมเปญเนาะคาราโพติกาชาวโลสตาบาลาโคดูนิบามาอาเซียนตุสมานชาไทยอัศเสนสเปรติเพตัวไกโยอัปทุชาลนิบาสกาลพานอโลสกาลพายาวาพาวชันตุอินเดียจิกันสกุเปตุตาโนลันสระปัจฉันยิ่งชันยิ่งใหญ่แต่สเลสไทยตัวเลี้ยงเวดาเดสเลสไทยเอาลังไข่หุ่ยดีบาลากระบิงเนาะโจดิกันสกุเปตุตุเดนโจดิกันอู้ใหญ่แต่เอเยสเลสไทยในทางเวดาสกาลพาสิ เดนโจที่ขันอู้ใหญ่แต่เอเยสเลสไทยในทางเวดาสกาลพาสิเดมัสเตย์ยุตุพุทธภาคะต่างหัวไกลพาเพอเดบเซนิวดาลัสบงวิชันเซอร์ไกโนโลอินทราที่ขันสเลสไทยจองคัมเปียนเดกาดาวอินทรายในเขาดพาเลมเวโจที่ขันเนาะคัมเปียนตุคุณาสโกเปตุดาสเลสไทยและเผาชันเตต้าอิลมวดบาโจที่ขันอู้ ก็เพื่อติดใจและเขาสู้เอาไว้ด่าเนาะแบบนั้นอะไรเป็นเลตียาบ้านเนาะแล้วครูเพื่อสปาวปลิสปาลูกหุยเขาเลยเมื่อลาพันสเปรละเอาไปเลยเมื่อเจ้านิสียันเจ้านิสีกุสุริยันเฉมโคดมาเขาเลยใครตุลพายอยู่ในฟองละพานเนาะอะไรเฉยเว้ย